0: 走进中国空间站天河核心舱1:1模型中细细查看，长久停留。
1: 中国的科技发展速度非常快，中老两国是命运共同体，我们要继续加强合作，让中国科技领域的发展成果助力老挝的发展。
2: 就在当天，通伦在其署名文章中也强调，老挝将一如既往致力于同中国全面推进发展战略对接，促进共同发展。而通过此访，我们也看到两国在科技领域合作的手正在越握越紧，并不断为打造高标准、高质量、高水平的中老命运共同体增添新动力。总台央视记者北京报道。
3: 老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦三号在杭州接受了总台高端访谈栏目专访。通伦高度评价中老铁路对老挝国家发展的贡献，他说，中老铁路大大改善了老挝的面貌，让老挝人民梦想成真。
4: คำว่าของประธานสีจิ้งผิงเวลาเจียวหวมกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3ธันวาปี2021นั้นยังเจอได้ว่าต่อไปนี้เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสีเหย้าไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟนี่เปลี่ยนทุกสิ่งคือว่าเปลี่ยนแป้งอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวลาวบ่มีทะเลแต่แม้มีเส้นทางออกสู่ทะเลก็ผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนักเฮ็ดให้ประชาชนลาวภาคภูมิใจเฮ็ดให้ความฝันของประชาชนลาวกลายเป็นความเป็นจริง
5: 我记得上一次在采访您过后呢，我们还专门去到中老铁路上进行了拍摄和采访，那个场景到现在都非常的让我记忆犹新，因为很打动我。
4: เวลาไปสัมภาษณ์เขาหูสึกอะไรอันนี้อยากถามผมว่าบ่ได้สัมภาษณ์เองดิมันมีคำตอบให้ครับเจ้าบ่
5: 有很多经商的人，他们之前去琅勃拉邦的时候，觉得非常头疼，因为这些至少要花一天以上的时间，现在只是几个小时。然后很多人觉得哇，我们现在有铁路，它变成我们生活的一个部分，他觉得有一点是把梦想照进现实的这样的一个体会。
4: ท่านรู้หมดแล้วครับพระเจ้าบอกสั้นเป็นตอบก็ได้เพราะว่าท่านรู้หมดแล้วภายหลังไปสัมภาษณ์
3: 昨天19:39，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨11组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 新闻正在发生，聚焦国际热点。根据美国、以色列和黎巴嫩三号的联合声明，以色列和黎巴嫩同意实施停火，但前提是黎巴嫩真主党停止开火，并从利塔尼河以南的黎巴嫩南部地区撤出武装人员。对此，黎巴嫩总统奥恩四号表示，一旦获得最终批准，黎以停火协议可在24小时内开始实施。
7: 奥恩当天表示，正在等待所有相关方的回应以及履行承诺的保证。一旦协议获得最终批准，可在24小时内实施。奥恩表示，该协议是最后一次机会，并警告，如果错失这一机会，各方都将承担相应责任。黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆四号在黎真主党旗下灯塔电视台发表电视讲话，表示，把解除真主党武装作为任何协议的基本目标，都意味着削弱黎巴嫩的力量。并对坚持抵抗的黎巴嫩人构成生存性威胁，这无异于破坏黎巴嫩的主权及稳定，制造内乱和分裂。卡西姆表示，以色列试图通过政治途径实现其未能通过战争实现的目标，这不可接受。停火必须全面，不能将黎巴嫩南部与黎巴嫩其他地区区别对待。以色列外交部四号发表声明称，黎巴嫩真主党领导人拒绝停火，且以色列北部城市基里亚特什莫纳上空发生多起火箭弹拦截事件，这些情况表明真主党仍在持续

0: 中老建交65周年之际，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦对华进行国事访问，接受高端访谈独家专访。他参访杭州数字科创企业一线，探寻中国高新科技发展密码。
1: ทีมนคือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระจายของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เรา
0: 盛赞中老铁路深刻改写国家发展格局。他说这条铁路让老挝人民梦想成真。
1: เส้นทางรถไฟนี่เปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
0: 推动中老命运共同体建设他表示对中老关系的未来充满期许
1: แต่นี่ไปบุญเสือการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างใส่พอปันการทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเอิ่นหมอบรรยากาศที่ดีขึ้นทำบรรยากาศที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
0: 高端访谈敬请收看
2: 得天地之美与自然共酿融非凡匠心成品质酱香中国茅台香飘世界
3: 中国茅台为您报时

0: 中老建交65周年之际，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦对华进行国事访问，接受高端访谈独家专访。他参访杭州数字科创企业一线，探寻中国高新科技发展密码。
1: 今年和การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เรา
0: 盛赞中老铁路深刻改写国家发展格局，他说这条铁路让老挝人民梦想成真。
1: เส้นทางรถไฟเปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อว่าเปลี่ยนแปลงอย่างหอบได้ในใบหนาใบของประเทศลาวประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
0: 推动中老命运共同体建设，他表示对中老关系的未来充满期许。
1: แต่นี่ไปร่วมเสือการร่วมมือหรือการสร้างต่างใจพอปันการพูดระหว่างสองประเทศของพวกเรานั้นจะสืบต่อไปเกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเขาสู้ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกการ
0: 高端访谈敬请收看
2: 高端访谈由中国高端年份白酒梦之蓝手工班独家特别呈现
3: 一切伟大皆由双手创造梦之蓝手工班中国高端年份白酒
4: 科学教育点亮美好未来
5: 高端访谈栏目由仰韶彩陶坊独家邀您关注
6: 中国白酒创新品牌天地人和陶香中国中国陶融香仰韶彩陶坊
7: 关注国际焦点洞察世界风云大家好欢迎来到本期的高端访谈我是邹韵今天我们来到了杭州即将在这里对话正在对中国进行国事访问的老挝人民革命党中央委员会总书记国家主席通伦今年是中老建交65周年，也是中老两党两国领导人共同开启的中老友好年。通伦主席如何评价两国在政治互信、互联互通、经贸、民生等合作领域取得的成就？对于在山相依、水相连基础上，如何进一步推动陆联通、心相通，他有着怎样的展望？今年是中国“十五五”和老挝第十个5年计划开局之年。通伦主席又期待如何擘画两国更加广阔的合作新图景呢？今天

0: 我们一起在对话中寻找答案。佟伦主席您好，很高兴再次见到您，也非常荣幸在将近四年之后您再次接受中央广播电视总台高端访谈的专访。我记得在上一次采访的时候啊，您告诉我最喜欢吃中国的饺子，那这一次您在中国吃到了吗？
1: 就见了见了，ขอบใจหลายที่สัมภาษณ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีจะตอบคำสัมภาษณ
0: ์我们知道今年是中老建交65周年，也是中老友好年，您期待通过这次访华为两国关系未来的发展注入哪些新的活力呢？
1: การสร้างต่างชาติผู้พันการทูตครบ65 ปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเราได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี่ไปมุ่นเสื่อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างใส่พัวพันการทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเอิ้นว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นตำบรรดาจารย์ที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน
2: 今年4月25日，习近平主席与通伦主席互致贺电，庆祝两国建交65周年。65年来，两国始终秉持好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的四好精神，作为中老全面战略合作伙伴关系和命运共同体建设的核心指导原则。6月2日，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦乘专机抵达杭州，开启为期5天的国事访问。这是通伦自2025年9月访华以来，时隔近9个月再次访问中国。抵达杭州的当天下午，通伦主席率代表团参访当地科创企业，实地考察数字与智能产业发展情况。
0: 通伦主席，这一次呢，您在杭州还参访了几家高科技公司。
1: 对，ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเราเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนแม้นถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศนี่จะได้รับการสืบต่อหัวมือกัน
0: 我们也注意到，在去年的9月份，中国老挝人工智能应用合作中心正式启用。那么，在未来高新技术领域合作方面，您期待两国在这些新的领域碰撞出什么样的合作火花呢？
1: จ้าข้าพเจ้าคือว่าอันนี้เป็นอนาคตที่ดีระหว่างการร่วมมือของสองประเทศของพวกเราสองรัฐบาลของพวกเราเมื่อเอื้อนมือในข้าพเจ้าก็จะเสนอเรื่องนี้ต่อสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงแล้วก็จะได้เสนอเป็นรายละเอียดเพื่อการหัวมือกันของสองรัฐบาลแล้วในเวียงานพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี่ขึ้นให้ได้อยู่ลาว
0: 除了您刚刚谈到的人工智能等高新科技领域的合作之外，还有哪些话题您期待与习主席进行深入的探讨和交流？
1: เมื่อวันที่5จะได้พบกับสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงหัวข้อที่พวกจะสนทนากันเหมือนหัวข้อการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐในป่าส่วนสองศาสตร์และสิ่งที่พวกเราจะเว้ากันนั้นที่มีมาแล้วมูลเสื้อของมันมีมาแล้วเพราะเรามีหัวหมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทฤษฎีแล้วมีความเป็นคู่หวนสัตกรรมนํากันแล้วแต่ว่าพวกเราจะได้ปรึกษาเรื่องกันคนยกขึ้นในระดับใหม่คือแนวใดให้สูงกว่าเก่าขึ้นแนวใดให้

0: ถึงความเป็นจริงคืออะไรให้เกิดมาเกิดผลคืออะไรอันนั้นท่านอันนั้นแม่นพวกเขาจะสืบต่อมุ่นเสื้อหรือว่าสิ่งที่พวกเขาได้ตกลงกันที่ผ่านมานั้นให้เข้าสู่ลงลึกให้เข้าสู่การพันขยายให้มันเป็นรูปธรรมให้หลายขึ้น
1: 就在几天前，习近平的文化情缘等纪录片在老挝起播，当时呢您还专门向活动发了贺信。那么在您看来，习主席在治国理政方面的智慧和哲思有哪些内容让您的印象最为深刻？
0: การบริหารประเทศการบริหารเรื่องงานที่ใหญ่หลวงของสายสีจิงพิงนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพเจ้าประทับใจในความแข็งแรงในความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเพิ่นและก็เป็นเสาค้ำให้แก่สันติภาพและความมั่นคงของโลกที่ควบวุ่นวายอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้สำคัญหลายพร้อมเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้อ่านได้ศึกษาความเอาใจใส่หรือว่าความสติปัญญาในทางด้านวัฒนธรรมของสายเลขาธิการใหญ่สีจิงพิงนี่ข้าพเจ้าประทับใจหลายจึงได้สงสารอวยพรมาถึงเพิ่นว่าการที่เพิ่นมีวิสัยทัศน์กับจิตใจของเพิ่นมีความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทางด้านรักษามูลมรดกวัฒนธรรมของประเทศจีนของชนชาติจีนนั้นเป็นสิ่งที่หายากอวยพรให้เพิ่นสืบต่อเรื่องงานอันใหญ่หลวงและสำคัญนี้สืบต่อไปเพื่อประมวลมูลมรดกไว้ให้ประชาชนจีนในรุ่นนี้กับรุ่นต่อๆไปในอนาคตในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและก็มูลเสื้ออันที่หายากของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจีนของประชาชนจีน
1: 您曾经读过跟习主席相关的书著作，比如说《习近平谈治国理政》，您有读过吗？
0: อันนั้นหัวใดที่เขาเจ้าสามารถแปลเป็นภาษาลาวออกมาได้ข้าพเจ้าพยายามอ่านหลายอ่านแต่เป็นภาษาลาวแต่ว่าเป็นภาษาลาวก็หลายแล้วหลายหัวหลายนิพนธ์ที่เพิ่นเขียนออกมาแล้วประทับใจหลายแล้วก็เรียนรู้ได้การบริหารประเทศของเพิ่นได้หลายสิ่งหลายอย่าง
1: 在您的眼中，习主席是一位什么样的领导人呢？
0: และเป็นคนที่ให้คนประทับใจในการบริหารประเทศเป็นคนที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นคนโอบเอื้ออารีและก็มีความรับผิดชอบต่อบ่เฉพาะแต่ประชาชนจีนแต่ว่ายังมีความรับผิดชอบต่อโลกที่อยากให้โลกมีความกำกึ่งกันอยากให้โลกมีสันติภาพอยากให้โลกมีความสงบอยากให้โลกมีการหัวมือที่ดีตามกันและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์นับถือซึ่งกันและกันอันนี้มันแสดงออกในข้อลี้เหลื่อมต่างๆของประธานสีจิงผิงที่ข้าพเจ้าได้อ่านบรรดาข้อลี้เหลื่อมดังกล่าวนั้นหมดแล้ว
1: 您认为在当前世界面临的众多的挑战，包括单边主义抬头，包括全球的治理面临一些困局的情况下，习主席提出的四大全球倡议对于推动世界和平与发展有怎样的重要意义？
0: บรรดาข้อริเริ่มต่อโลกที่เสนอโดยประธานสีจิ้งผิงนั้นล้วนแล้วแต่เน้นใส่การพัวพันระหว่างประเทศด้วยกันบ่ว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้มีความเสมอภาพให้มีความนับถือซึ่งกันและกันบ่เอาเปรียบเอารัดกันแต่สร้างแนวทางเอิ้นว่าก้าวไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ต้านลัทธิฝ่ายเดียวแต่ส่งเสริมลัทธิหลายฝ่ายปรึกษาหรือกันให้มีโลกหลายขั้วอันนี้สปป.ลาวสนับสนุนเสมอต้นเสมอปลาย
1: 提到中老合作呢，人们常常会说啊，中老两国是山同脉、水同源，文相近，民相亲。习近平主席也曾经指出，两党两国老一辈领导人亲手缔造的同志加兄弟情谊。

0: 历久弥坚。我记得在上一次我们采访的时候，当时您就与我们分享了在20世纪60年代中国帮助饱受战争之苦的老挝建立6、7学校，是在广西南宁。当时呢才20多岁的您作为青年教师护送了500多名老挝学生到中国接受教育。所以您作为这一段宝贵历史的亲历者和见证者，您认为两国世代友好和深厚情谊的根基是什么呢？
1: 里面换边境的พวกเขาไม่เขาเจ้าคือว่าประวัติศาสตร์ของการห่วมมือการพัวพันที่ดีที่ห่วมอุดมการนำกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีมาแต่ดนนานและสืบต่อพัฒนามาเรื่อยๆการห่วมมือระหว่าง2 พรรค 2 รัฐนับมือนับแน่นแกนจนสามารถสร้างตั้งคู่ห่วมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทิศซีดีขึ้นมาได้พวกเขาได้ตกลงกันว่าลาวจีนเป็นคู่ห่วมยุทธเป็นคู่ห่วมสัตกรรมพวกเขาหูจักกันดีอยู่แล้วและจะช่วยให้สองประเทศของพวกเขาเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปตามเส้นทางสังคมนิยม
2: 老挝北临中国南接柬埔寨东临越南，西北达缅甸，西南毗连泰国，是中南半岛上唯一的内陆国家。2021年12月3日，中老铁路的开通为老挝由陆锁国变身陆联国打下基础，打破了制约其发展的瓶颈。如今，这条北起中国昆明、南至老挝万象的铁路已成为区域互联互通的主动脉。截至今年6月1日，中老铁路累计开行旅客列车突破10万列，发送旅客超过7300万人次。其中，来自全球120余个国家和地区的跨境旅客超过84万人次。货运方面表现同样亮眼。全线累计运输货物总量超8400万吨，其中跨境货物运输超1900万吨。
0: 谈到我们两国合作的一些具体的成果，就必须要说共建一带一路的标志性项目中老铁路。我记得在上次我们采访的时候呢，当时您就称这条铁路是金路银路，而且是老挝交通运输史上浓墨重彩的一笔。那现在铁路开通运行已经4年多的时间了，您认为这个项目为老挝以及周边区域的发展带来了怎样的变化？
1: คำว่าของประธานสีจิ้งผิงเวลาจะห่วมกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3 ธันวาคม 2021นั้นยังเจอได้ว่าต่อไปนี่เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสียาวไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟในเปลี่ยนทุกสิ่งคือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวลาวบ่มีทะเลแต่แม้มีเส้นทางออกสู่ทะเลก็ผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนั่นเฮ็ดให้ประชาชนลาวภาคภูมิใจเฮ็ดให้ความฝันของประชาชนลาวกลายเป็นความเป็นจริงและความเป็นจริงแล้วทางรถไฟได้รับใช้ขนส่งคนโดยสารนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าคือว่าเป็นประเทศลาวเป็นประเทศน้อยสินค้าก็บ่หลายแต่ว่าได้มีโอกาสได้ส่งสินค้ามาสู่ประเทศจีนได้ส่งไปประเทศอื่นๆอีกแล้วก็เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวคนอยากไปนั่งรถไฟอยู่ลาวนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้คิดว่ารถไฟได้เปลี่ยนใบหน้าของประเทศลาวไปในทางที่ดีขึ้นหลายประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
0: 我记得上一次在采访您过后呢，我们还专门去到中老铁路上进行了拍摄和采访，那个场景到现在都非常的让我记忆犹新，因为很打动我。
1: เวลาไปสัมภาษณ์เขาเขาหูสึกอะไรอันนี้อยากถามเพราะว่าบ่ได้สัมภาษณ์เองดิมันมีคำตอบให้ครับเจ้าบ่
0: 我记得在火车上，当时我们不光看到了很多老挝的人民，还有很多泰国的游客，他们真的就想专门看一看这条铁路是什么样的。有很多老挝人，他们说之前是没有见过铁路的，只在电视上看到过。有很多经商的人，他们之前去琅勃拉邦的时候觉得非常头疼，因为至少要花一天以上的时间，现在只是几个小时。然后很多人觉得哇，我们现在有铁路，它变成我们生活的一个部分，他觉得是把梦想照进现实。
1: 很มีเวลาไปอีกไปสัมผัสอยู่ในเส้นทางอยู่ในรถไฟอีก
0: 那现在四年多的时间过去了，您认为还有哪些方面可以进一步的提升和优化，更好的激发铁路协同效应？
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็ยังมีความจำเป็นก็ต้องได้ปรับปรุงหนึ่งในแมนการบริการผ่านประตูเดียวกำลังเฮจูเด่นสองรัฐบาลกำลังปรึกษาเรื่องและกำลังออกแบบการเฮจมาผ่านการบริการผ่านประตูเดียวสองมาก็ต้องสร้างความว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มในการการบริการว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มโชคดีที่พบปะกับสายสีจิงผิงปี2017นั่นข้าพเจ้าได้เสนอให้เพิ่นว่าขอให้จีนสวยสร้างโรงเรียนเขาเอิ้นวิทยาลัยทางรถไฟให้แก่ลาวเพราะว่าลาวบ่เรื่องทางรถไฟนี่มันเป็นเรื่องใหม่แท้ๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนในโรงเรียนโรงเรียนนั้นได้ดําเนินการศึกษาการบริการทางรถไฟการบริหารรถไฟแล้วมีนักเรียนเกือบแต่ละสุดนี่มีฮอด 2-300 คนเข้าไปเรียนแต่ลาวจะพัฒนาขึ้นด้วยตนเองแต่นอกจากนั้นพวกเขาก็ต้องได้สืบต่อถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอันนี้จะเป็นการสวยให้การบริการการขนส่งการไปมาหาสู่หรือว่าการขนส่งสินค้าจะเฮ็ดให้ลาวมีทางออกที่หลายขึ้นในขอสะดวกในการเป็นประเทศแลนลิงจากแลนล็อกให้เป็นแลนลิงให้มันออกสู่ความเป็นจริงให้หลายขึ้น
2: 6月3日，通伦主席一行专程来到两山理念发源地渔村，感受中国绿色发展的生动实践。一场雨后，浙江安吉渔村更显山清水秀，绿意盎然。然而，20多年前，这里却是另外一番景象。依靠丰富的石灰岩资源，渔村大力发展石头经济，但村里常年烟尘漫天，溪水污浊不堪，如果官矿停产，又担心村民收入锐减。2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平在这里调研时，首次提出“绿水青山就是金山银山”的重要论述。在这一理念指引下，渔村推进生态修复，着力发展低碳高效的美丽经济。20余年来，发生了翻天覆地的变化。这条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，让通伦主席印象深刻。他特意举起手机拍摄“绿水青山就是金山银山”石碑。
0: 通伦主席，我听说2022年的时候，当时呢，您13岁的孙子问了您三个问题，其中有一个就是您最大的担忧是什么？当时您的回答是不知道国家和人民什么时候能够摆脱贫困。我们也知道今天呢，您参观了浙江湖州安吉县的渔村，您也一定知道这是习近平主席提出绿水青山就是金山银山两山理念的发源地。
1: 好，
0: 那这么多年您来过中国很多次，您认为中国在脱贫攻坚、在可持续发展方面有哪些经验对于老挝有启发和借鉴意义呢？
1: ความจริงเลยล้านทรายข้าพเจ้าตอนเขาอายุ13 ปีได้ถามแท้ไอ้ข้าพเจ้าก็ตอบอันนั้นแหละความกังวลใจของข้าพเจ้ายังบอกว่าปู่ยังคิดถึงเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนที่บ่สามารถผ่านพ้นออกไปได้อันนี้มัน ความกังวลทีนึงแต่ว่าถึงจะได้ก็ตามเดี๋ยวนี้ขบวนการ

0: พบร่างความทุกข์ยากของประชาชนนั้นได้เอาเข้าสู่นโยบายของพรรคได้รับเป็นวาระแห่งศาสตร์ที่ก่อนข้าพเจ้ามานี่กองประชุมศูนย์กลางได้ตกลงให้รัฐบาลเสนอให้สภาแห่งศาสตร์ทัพพองเอาเป็นวาระแห่งศาสตร์จะดำเนินการอย่างขุ่นเขียวเอาใจใส่การไปยามเขตที่สายสีจริงเพียงเคยสี่น้ำให้มีการให้มีขบวนการลบล้างความทุกข์ยากที่สายสีจริงเพียงไปสี่น้ำข้าพเจ้าก็ทอดบทเรียนได้ทอดบทเรียนได้ว่าการว่างนโยบายออกง่ายได้แต่ว่านักแหนให้ป้าส้นหันบ่ให้ประชาชนมีสองกังวลสองสิ่งกังวลและต้องรับประกันสามด้านเท่านั้นมีหาคำขวัญถนัดสองกังวลนี่วะบ่ให้กังวลต่อการหนุงถือว่าบ่มีเครื่องหนุงบ่ให้กังวลต่อว่าบ่มีของกินบ่มีอาหารกินสามด้านนั้นสามรับประกันรับประกันให้มีเฮือนอยู่รับประกันให้มีเงินให้ลูกหลานไปเฮียนไปเข้าโรงเรียนและรับประกันให้เวลาเจ็บเป็นมียาหักปวดสุขภาพเท่านั้นจีนเฮ็ดได้หมดแล้วพวกเรากำลังปรึกษาเรื่องกันอยู่เล่าจะมูลไส้นโยบายอันนี้แต่กำลังเฮ็ดอยู่กำลังวางนโยบายออกอยู่สิเฮ็ดให้เป็นเวลาแห่งศาสตร์แต่ว่าก็ว่าง่ายปานใดบ่ประเทศจีนมีกำลังแห้งหลายกว่าเราการลงทุนต่อใช้ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ทุนหลายเมื่อเป็นนั้นก็ต้องคอยเป็นคอยไปแต่ว่ามีกำหนดไว้แล้วว่าสลองห้อยปีของการสร้างต่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปี2555จะมีใบหน้าใหม่ประเทศลาวจะมีใบหน้าใหม่เวลานั้นความทุกข์ยากของประชาชนจะได้รับการแก้ไข
1: 东伦主席，我们知道今年是中国“十五五”和老挝第十个五年计划的开局之年。您如何看待两大规划同步开局对于构建中老命运共同体的重要意义？
0: แน่นอนว่าการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีพวกเขาบังเอิญได้ไปเคียงคู่กันในตามเวลาไปเคียงคู่กันเมื่อเป็นนั้นพวกเขาจะได้ปรึกษาหารือประสานงานกันอันใดมีบทเรียนที่ดีของจีนที่สามารถไปนำใช้ได้อยู่ลาวในการพัฒนาประเทศของตัวเองเฮ็ดให้การปฏิบัติแผน5ปีแผน5ปีครั้งที่10ของสปป.ลาวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติไปตามคาดหมายที่วางไว้คาดหมายก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าภายในประเทศต้องสุ่มใช้เฮ็ดเปียกกันอยู่ภายในสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นกำลังแห้งแต่ว่าแน่นอนว่าจีนก็ย่ำใดก็สืบต่อสนับสนุนสวยเหลือพวกเขาอยู่แล้วทางด้านทุนห้อนทางด้านวิชาการทางด้านบทเรียนในการพัฒนาการจัดตั้งพันธกิจใหญ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีบทเรียนหลายกว่าอยู่เล่าอยู่แล้วพวกเขาจะประสานงานกันสวยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นทิศทางต่อไปที่บ่เคยปะปอยบ่เคยปะปอยสายจีนก็ย่ำได้ก็เอาใจใส่เป็นห่วงเอาใจใส่ให้ความสำคัญให้ความการสนับสนุนอยู่ตลอดมา
1: 同伦主席非常感谢您再次接受我们的专访也非常感谢您与我们分享您的真知灼见。
0: 好，谢谢。

0: 士访问，接受高端访谈独家专访。他参访杭州数字科创企业一线，探寻中国高新科技发展密码。
1: Team men คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระจายของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เรา
0: 盛赞中老铁路深刻改写国家发展格局。他说：“这条铁路让老挝人民梦想成真。”
1: 现在路费是变不是，就是变样好大，ในใบหน้าใบของประเทศเราประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง。
0: 推动中老命运共同体建设，他表示对中老关系的未来充满期许。
1: 在นี้ไป，ร่วมเสือการร่วมมือหรือว่าการสร้างต่างใจพอปันการพูดระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกการ
0: 高端访谈敬请收看高端访谈由中国高端年份白酒梦之蓝手工班独家特别呈现
2: 一切伟大皆由双手创造。梦之蓝手工版中国高端年份白酒。
3: 科学教育，点亮美好未来。
0: 高端访谈栏目由仰韶彩陶坊独家邀您关注。中国白酒创新品牌，天地人和，桃香中国，中国桃榕香，仰韶彩陶坊。
4: 关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。今天我们来到了杭州，即将在这里对话正在对中国进行国事访问的老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦。今年是中老建交65周年，也是中老两党两国领导人共同开启的中老友好年。通伦主席如何评价两国在政治互信、互联互通、经贸、民生等合作领域取得的成就？对于在山相依、水相连基础上，如何进一步推动陆联通、心相通，它有着怎样的展望？今年是中国“十五五”和老挝第十个五年计划开局之年，通伦主席又期待如何擘画两国更加广阔的合作新图景呢？今天我们一起在对话中寻找答案。通伦主席您好，很高兴再次见到您，也非常荣幸在将近四年之后您再次接受中央广播电视总台高端访谈的专访。我记得在上一次采访的时候啊，您告诉我最喜欢吃中国的饺子，那这一次您在中国吃到了吗？
1: 就见了见了，好在来来提提三盘卡不叫卡不叫念的叫多看三盘。
4: 我们知道今年是中老建交65周年，也是中老友好年，您期待通过这次访华为两国关系未来的发展输入哪些新的活力呢？
1: การสร้างต่างใจผู้พันการทูตครบ65 ปีปีนี้ก็พอดีปีนี้พวกเราได้ประกาศเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนจีนลาวภายหลังที่สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี่ไปมุ่นเสื่อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างใจพัวพันการทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเอิ้นว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นตำบรรดาจะที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน。
5: 今年4月25日，习近平主席与通伦主席互致贺电，庆祝两国建交65周年。 65年来

0: 两国始终秉持好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的四好精神，作为中老全面战略合作伙伴关系和命运共同体建设的核心指导原则。6月2日，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦乘专机抵达杭州，开启为期5天的国事访问。这是通伦自2025年9月访华以来，时隔近9个月再次访问中国。抵达杭州的当天下午，通伦主席率代表团参访当地科创企业，实地考察数字与智能产业发展情况。
1: 通伦主席，这一次呢，您在杭州还参访了几家高科技公司。
2: 对，ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนแมนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง2 ประเทศนี่จะได้รับการสืบต่อหัวมือกัน
1: 我们也注意到，在去年的9月份，中国老挝人工智能应用合作中心正式启用。那么，在未来高新技术领域合作方面，您期待两国在这些新的领域碰撞出什么样的合作火花呢？
2: 叫ข้าพเจ้าคือว่าอันนี้เป็นอนาคตที่ดีแล้วบางการร่วมมือของสองประเทศของพวกเรา2 รัฐบาลของพวกเรามืออื่นมือในข้าพเจ้าก็จะเสนอเรื่องนี้ต่อสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงแล้วก็จะได้เสนอเป็นรายละเอียดเพื่อการหัวมือกันของ2 รัฐบาลแล้วในเวียงงานพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี่ขึ้นให้ได้อยู่ลาว
1: 除了您刚刚谈到的人工智能等高新科技领域的合作之外，还有哪些话题您期待与习主席进行深入的探讨和交流？
2: เมื่อวันที่5จะได้พบกับสหายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงหัวข้อที่พวกจะสนทนากันเหมือนหัวข้อการหัวมือหอบด้านระหว่าง2 ภาค 2 รัฐและประชาชน2 ศาสตร์และสิ่งที่พวกเราจะเว้ากันนั้นที่มีมาแล้วมูลเสื้อของมันมีมาแล้วเพราะเรามีหัวหอมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทฤษฎีแล้วมีความเป็นคู่หวนสตกรรมนำกันแล้วแต่ว่าพวกเราจะได้ปรึกษาเรื่องกันคนยกขึ้นในระดับใหม่ขึ้นแนวใดให้สูงกว่าเก่าขึ้นแนวใดให้แทดถึงความเป็นจริงขึ้นแนวใดให้เกิดมาเกิดผลขึ้นแนวใดอันนั้นอันนั้นแม่นพวกเราจะสืบต่อมูลเสื้อหรือว่าสิ่งที่พวกเราได้ตกลงกันที่ผ่านมานั้นให้เข้าสู่ลงลึกให้เข้าสู่การพันขยายให้มันเป็นรูปธรรมให้หลายขึ้น
1: 就在几天前，习近平的《文化情缘》等纪录片在老挝起播，当时呢，您还专门向活动发了贺信。那么，在您看来，习主席在治国理政方面的智慧和哲思有哪些内容让您的印象最为深刻？
2: การบริหารประเทศการบริหารเรื่องงานที่ใหญ่หลวงของสายสีจิ้งผิงนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพเจ้าประทับใจในความแข็งแกร่งในความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเพิ่นและก็เป็นเสาค้ำให้แก่สันติภาพและความมั่นคงของโลกที่ควบวุ่นวายอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้สำคัญหลายพร้อมเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้อ่านได้ศึกษาความเอาใจใส่หรือว่าความสติปัญญาในทางด้านวัฒนธรรมของสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงนี่ข้าพเจ้าประทับใจหลายจึงได้สงสารอวยพรมาถึงเพิ่นว่าการที่เพิ่นมีวิสัยทัศน์กับจิตใจของเพิ่นมีความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทางด้านรักษามูลมรดกวัฒนธรรมของประเทศ

0: จีนของชนชาติจีนนั้นเป็นสิ่งที่หายากโดยเฉพาะในเพิ่นสืบต่อเบี้ยงานอันใหญ่หลวงและสำคัญนี้สืบต่อไปเพื่อประมวลมวลมรดกไว้ให้ประชาชนจีนในรุ่นนี้กับรุ่นต่อๆไปในอนาคตในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและก็มวลเสื้ออันที่หายากของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจีนของประชาชนจีน
1: 您曾经读过跟习主席相关的书著作，比如说《习近平谈治国理政》，您有读过吗？
0: อันนั้นหัวใดที่เขาเจ้าสามารถแปลเป็นภาษาลาวออกมาได้ข้าพเจ้าพยายามอ่านหลายอ่านแต่เป็นภาษาลาวแต่ว่าเป็นภาษาลาวก็หลายแล้วหลายหัวหลายนิพนธ์ที่เพิ่นเขียนออกมาแล้วประทับใจหลายแล้วก็เรียนรู้ในการบริหารประเทศของเพิ่นได้หลายสิ่งหลายอย่าง
1: 在您的眼中习主席是一位什么样的领导人呢
0: และเป็นคนที่ให้คนประทับใจในการบริหารประเทศเป็นคนที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นคนโอบเอื้ออารีและก็มีความรับผิดชอบต่อบ่เฉพาะแต่ประชาชนจีนแต่ว่ายังมีความรับผิดชอบต่อโลกที่อยากให้โลกมีความกำกึ่งกันอยากให้โลกมีสันติภาพอยากให้โลกมีความสงบอยากให้โลกมีการหัวมือที่ดีนำกันและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์นับถือซึ่งกันและกันอันนี้มันแสดงออกในขอลีเหลือมต่างๆของประธานสีจิงผิงที่ข้าพเจ้าได้อ่านบรรดาขอลีเหลือมดังกล่าวนั้นหมดแล้ว
1: 您认为在当前世界面临的众多的挑战，包括单边主义抬头，包括全球的治理面临一些困局的情况下，习主席提出的四大全球倡议对于推动世界和平与发展有怎样的重要意义？
0: บรรดาขอลีเหลือมต่อโลกที่เสนอโดยประธานสีจิงผิงนั้นล้วนแล้วแต่เน้นใส่การพัวพันระหว่างประเทศด้วยกันบ่ว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้มีความเสมอภาพให้มีความนับถือซึ่งกันและกันบ่เอาเปรียบเอารัดกันแต่สร้างแนวทางว่าก้าวไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ต้านลัทธิฝ่ายเดียวแต่ส่งเสริมลัทธิหลายฝ่ายปรึกษาหรือกันให้มีโลกหลายขั้วอันนี้สปป.ลาวสนับสนุนเสมอต้นเสมอไป
1: 提到中老合作呢，人们常常会说啊，中老两国是山同脉、水同源、文相近、民相亲。习近平主席也曾经指出，两党两国老一辈领导人亲手缔造的同志加兄弟情谊历久弥坚。我记得在上一次我们采访的时候，当时您就与我们分享了在20世纪60年代中国帮助饱受战争之苦的老挝建立六七学校，是在广西南宁。当时呢，才20多岁的您作为青年教师护送了500多名老挝学生到中国接受教育。所以您作为这一段宝贵历史的亲历者和见证者，您认为两国世代友好和深厚情谊的根基是什么呢？
0: อันนี้เป็นความเป็นจริงที่พวกเขามีครับเจ้าคือว่าประวัติศาสตร์ของการหัวมือการพัวพันที่ดีที่หัวอุดมการนำกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีมาแต่ดนนานและสืบต่อพัฒนามาเรื่อยๆการหัวมือระหว่าง2 ภาค 2 รัฐนับมือนับแน่นแกนจนสามารถสร้างตั้งคู่หัวมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทิศซีดีขึ้นมาได้พอเขาได้ตกลงกันว่าลาวจีนเป็นคู่หัวมยุทธเป็นคู่หัวมศัตรกรรมพวกเขาหูจักกันดีอยู่แล้วและจะช่วยให้2ประเทศของเราเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปตามเส้นทางสังคมนิยม
2: 老挝北临中国南接柬埔寨东临越南西北达缅甸西南毗连泰国是中南半岛上唯一的内陆国家2021年12月3日中老铁路的开通为老挝由陆锁国变身陆联国打下基础

0: 打破了制约其发展的瓶颈。如今，这条北起中国昆明、南至老挝万象的铁路已成为区域互联互通的主动脉。截至今年6月1日，中老铁路累计开行旅客列车突破10万列，发送旅客超过7300万人次。其中，来自全球120余个国家和地区的跨境旅客超过84万人次。货运方面表现同样亮眼，全线累计运输货物总量超8400万吨，其中跨境货物运输超1900万吨。
1: 谈到我们两国合作的一些具体的成果，就必须要说共建一带一路的标志性项目中老铁路。我记得在上次我们采访的时候呢，当时您就称这条铁路是金路银路，而且是老挝交通运输史上浓墨重彩的一笔。那现在铁路开通运行已经4年多的时间了，您认为这个项目为老挝以及周边区域的发展带来了怎样的变化？
2: คำว่าของประธานสีจิ้งผิงเวลาเสียห่วงกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3 ธันวาคม 2021นั้นยังเจอได้ป่ะต่อไปนี่เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสียาวไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟเนี่ยเปลี่ยนทุกสิ่งคือว่าเปลี่ยนแป้งอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของประเทศลาวลาวบ่มีทะเลแต่แม้ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเลก็ผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนั่นเฮ็ดให้ป่าส่วนลาวภาคภูมิใจเฮ็ดให้ความฝันของป่าส่วนลาวกลายเป็นความเป็นจริงและความเป็นจริงแล้วทางรถไฟได้รับใช้ขนส่งคนโดยสารนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าคือว่าเป็นประเทศลาวเป็นประเทศน้อยสินค้าก็บ่หลายแต่ว่าได้มีโอกาสได้ส่งสินค้ามาสู่ประเทศจีนได้ส่งไปประเทศอื่นๆอีกแล้วก็เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวคนอยากไปนั่งรถไฟอยู่ลาวนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้คิดว่ารถไฟได้เปลี่ยนใบหน้าของประเทศลาวไปในทางที่ดีขึ้นหลายประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
1: 我记得上一次在采访您过后呢，我们还专门去到中老铁路上进行了拍摄和采访，那个场景到现在都非常的让我记忆犹新，因为很打动我。
2: เวลาไปสัมภาษณ์เขาหูสึกอะไรอันนี้อยากถามผมบ่ได้สัมภาษณ์เองดิมันมีคำตอบให้ครับเจ้าบ่
1: 我记得在火车上，当时我们不光看到了很多老挝的人民，还有很多泰国的游客，他们真的就想专门看一看这条铁路是什么样的。有很多老挝人，他们说之前是没有见过铁路的，只在电视上看到过。有很多经商的人，他们之前去琅勃拉邦的时候觉得非常头疼，因为至少要花1天以上的时间，现在只是几个小时。然后很多人觉得哇，我们现在有铁路，它变成我们生活的一个部分，他觉得是把梦想照进现实。
2: 看มีเวลาไปอีกไปสัมผัสอยู่ในเส้นทางอยู่ในรถไฟอีก
1: 那现在4年多的时间过去了，您认为还有哪些方面可以进一步的提升和优化，更好的激发铁路协同效应？
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็ยังมีความจำเป็นก็ต้องได้ปรับปรุง1ในแมนการบริการผ่านประตูเดียวกำลังเฮ็ดอยู่ใน2รัฐบาลกำลังปรึกษาหรือและกำลังออกแบบการให้การบริการผ่านประตูเดียว2มาก็ต้องสร้างความว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มในการการบริการให้ว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มโชคดีที่พบปะกับสายสีจิงผิงปี2017นั้นข้าพเจ้าได้เสนอให้เพิ่นว่าขอให้จีนสวยสร้างโรงเรียนเขาเอิ้นวิทยาลัยทางรถไฟให้แก่ลาวเพราะว่าลาวบ่เรื่องทางรถไฟนี่มันเป็นเรื่องใหม่แท้ๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนในโรงเรียน

0: โรงเรียนนั้นได้ดำเนินการสิทธิ์สอนการบริการทางรถไฟการบริหารรถไฟแล้วมีนักเรียนเกือบแต่ละชุดนี่มีหอด 2-300 คนเขาไปเรียนแต่ลาวจะพัฒนาขึ้นด้วยตนเองแต่นอกจากนั้นพวกเขาก็ต้องได้สืบต่อถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอันนี้จะเป็นการสวยให้การบริการการขนส่งการไปมาหาสู่หรือว่าการขนส่งสินค้าจะเฮ็ดให้ลาวมีทางออกที่หลายขึ้นในขอสะดวกในการเป็นประเทศแลนลิงจากแลนล็อกให้เป็นแลนลิงให้มันออกสู่ความเป็นจริงให้หลายขึ้น
1: 6月3日通伦主席一行专程来到两山理念发源地渔村，感受中国绿色发展的生动实践。一场雨后，浙江安吉渔村更显山清水秀，绿意盎然。然而，20多年前，这里却是另外一番景象。依靠丰富的石灰岩资源，渔村大力发展石头经济，但村里常年烟尘漫天，溪水污浊不堪，如果官矿停产，又担心村民收入锐减。2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平在这里调研时，首次提出“绿水青山就是金山银山”的重要论述。在这一理念指引下，渔村推进生态修复，着力发展低碳高效的美丽经济。20余年来，发生了翻天覆地的变化。这条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，让通伦主席印象深刻。他特意举起手机拍摄“绿水青山就是金山银山”石碑。
2: 通伦主席，我听说2022年的时候，当时呢，您13岁的孙子问了您三个问题。其中有一个就是您最大的担忧是什么？当时您的回答是不知道国家和人民什么时候能够摆脱贫困。我们也知道今天呢，您参观了浙江湖州安吉县的渔村，您也一定知道这是习近平主席提出绿水青山就是金山银山两山理念的发源地。那这么多年您来过中国很多次，您认为中国在脱贫攻坚、在可持续发展方面有哪些经验对于老挝有启发和借鉴意义呢？
0: ความจริงในล้านทรายข้าพเจ้าตอนเขาอายุ13 ปีได้ถามแท้ไอ้ข้าพเจ้าก็ตอบอันนั้นแหละความกังวลใจของข้าพเจ้ายังบอกว่าปู่ยังคิดถึงเรื่องความทุกข์ยากของป่าซนที่บ่ทันสามารถผ่านพ้นออกไปได้อันนี้มันความกังวลที่หนึ่งแต่ว่าถึงจะได้ก็ตามเดี๋ยวนี้ขบวนการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนนั้นได้เอาเข้าสู่นโยบายของพรรคในรัฐเป็นวาระแห่งชาติติดก่อนข้าพเจ้ามานี่กองประชุมศูนย์กลางได้ตกลงให้รัฐบาลเสนอให้สภาแห่งชาติรับรองเอาเป็นวาระแห่งชาติจะดำเนินการอย่างขุ่นเขียวเอาใจใส่การไปยามเขตที่สายสีจิงพิงเคยสี่น้ำให้มีการให้มีขบวนการลบล้างความทุกข์ยากที่สายสีจิงพิงไปสี่น้ำข้าพเจ้าก็ทอดบทเรียนได้ทอดบทเรียนได้ว่าการว่างนโยบายออกง่ายได้แต่ว่านักแหนนให้ป้าส้นหันบ่ให้ประชาชนมี2กังวล2สิ่งกังวลและต้องรับประกัน3ด้านเท่านั้นมี5คำขวัญเท่านั้น2กังวลนี่ว่าบ่ให้กังวลต่อการกันหนุงถือว่าบ่มีเครื่องหนุงบ่ให้กังวลต่อว่าบ่มีของกินบ่มีอาหารกิน3ด้านนั้น3รับประกันรับประกันให้มีเฮือนอยู่รับประกันให้มีเงินให้ลูกหลานไปเฮียนไปเขาโรงเฮียนและรับประกันให้เวลาเจ็บเป็นมียาหักปวดสุขภาพเท่านั้นจีนเฮ็ดได้หมดแล้วเพราะเรากำลังปรึกษาเรื่องกันอยู่ลาวจะมูลไส้นโยบายอันนี้แต่กำลังเฮ็ดอยู่กำลังวางนโยบายออกอยู่ว่าสิเฮ็ดให้เป็นว่า

0: ละแห่งศาสตร์แต่ว่าก็ว่าง่ายปันใดบ่ประเทศจีนมีกําลังแห้งหลายกว่าลาวการลงทุนต่อใช้ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ทุนหลายเมื่อเป็นนั้นก็ต้องคอยเป็นคอยไปแต่ว่ามีกําหนดไว้แล้วว่าฉลองห้อยปีของการสร้างต่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปี2555จะมีใบหน้าใหม่ประเทศลาวจะมีใบหน้าใหม่เวลานั้นความทุกข์ยากของประชาชนจะได้รับการแก้ไข
1: ทงเลิน主席我们知道今年是中国十五五和老挝第十个五年计划的开局之年您如何看待两大规划同步开局对于构建中老命运共同体的重要意义
0: แน่นอนว่าการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีพวกเขาบังเอิญได้ไปเคียงคู่กันในตามเวลาไปเคียงคู่กันเมื่อเป็นนั้นพวกเขาจะได้ปรึกษาหารือประสานงานกันอันใดมีบทเรียนที่ดีของจีนที่สามารถไปนำใส่ได้อยู่ลาวในการพัฒนาประเทศของตัวเองเหตุใดการปฏิบัติแผนหาปีครั้งที่10ของสปป.ลาวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติไปตามขาดหมายที่วางไว้ขาดหมายก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าภายในประเทศต้องสุ่มใส่เฮ็ดเปียกกันอยู่ภายในสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นกำลังแห้งแต่ว่าแน่นอนว่าจีนก็ย่ำใดก็สืบต่อสนับสนุนสวยเหลือพวกเขาอยู่แล้วทางด้านทุนห้อนทางด้านวิชาการทางด้านบทเรียนในการพัฒนาการจัดตั้งพันธกายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีบทเรียนหลายกว่าอยู่ลาวอยู่แล้วพวกเขาจะประสานงานกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นทิศทางต่อไปที่บ่เคยปะปอยบ่เคยปะปอยสายจีนก็ย่ำได้ก็เอาใจใส่เป็นห่วงเอาใจใส่ให้ความสำคัญให้ความการสนับสนุนอยู่ตลอดมา
1: ทงเลิน主席非常感谢您再次接受我们的专访也非常感谢您与我们分享您的真知灼见。
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢。

0: 中老建交65周年之际，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦对华进行国事访问，接受高端访谈独家专访。他参访杭州数字科创企业一线，探寻中国高新科技发展密码。
1: Team, and who can พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระเจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เรา
0: 盛赞中老铁路深刻改写国家发展格局，他说这条铁路让老挝人民梦想成真。
1: เส้นทางรถไฟนี่เปลี่ยนทุกสิ่งเพื่อว่าเปลี่ยนแปลงอย่างหอบได้ในใบหน้าใบของประเทศเราประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
0: 推动中老命运共同体建设，他表示对中老关系的未来充满期许。
1: แต่นี่ไปร่วมเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างใจพอปังการพูดระหว่างสองประเทศของพวกเรานั้นจะสืบต่อไปเกิดมาบรรยากาศที่ดีขึ้นเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนักแน่นขึ้นเขาสู้ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกการ
0: 高端访谈敬请收看
2: 高端访谈由中国高端年份白酒梦之蓝手工班独家特别呈现
3: 一切伟大皆由双手创造梦之蓝手工班中国高端年份白酒
4: 科学教育，点亮美好未来。
0: 高端访谈栏目。

0: 由仰韶彩陶坊独家邀您关注。中国白酒创新品牌，天地人和，桃香中国，中国桃榕香，仰韶彩陶坊。
1: 关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。今天我们来到了杭州，即将在这里对话正在对中国进行国事访问的老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦。今年是中老建交65周年，也是中老两党两国领导人共同开启的中老友好年。通伦主席如何评价两国在政治互信、互联互通、经贸、民生等合作领域取得的成就？对于在山相依、水相连基础上，如何进一步推动陆联通、心相通，他有着怎样的展望？今年是中国“十五五”和老挝第十个五年计划开局之年，通伦主席又期待如何擘画两国更加广阔的合作新图景呢？今天我们一起在对话中寻找答案。通伦主席您好，很高兴再次见到您，也非常荣幸在将近四年之后您再次接受中央广播电视总台高端访谈的专访。我记得在上一次采访的时候啊，您告诉我最喜欢吃中国的饺子，那这一次您在中国吃到了吗？
2: 就见了见了，好在了来提提三盘卡夫叫卡夫叫您的叫多看三盘。
1: 我们知道今年是中老建交65周年，也是中老友好年，您期待通过这次访华为两国关系未来的发展输入哪些新的活力呢？
2: 干山等在不犯干土国破国国是下比比你可不利比你不好的不敢变比米的怕老王老金金老派狼的สถาปนาสปป.ลาวมาถึงปัจจุบันนี้การพัวพันลาวจีนยิ่งมีความลึกซึ้งนักแน่นหอบด้านขึ้นมาอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้ครับเจ้าคือว่าแต่นี่ไปมุ่นเสื้อการหัวมือหรือว่าการสร้างต่างใส่พัวพันการทูตระหว่างสองประเทศของพวกเฮานั้นจะสืบต่อไปเอิ้นว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นธรรมดาจะติดดีขึ้นนักแน่นขึ้นเข้าสู่ล่วงลึกในระดับสูงขึ้นในทุกด้าน。
3: 今年4月25日，习近平主席与通伦主席互致贺电，庆祝两国建交65周年。65年来，两国始终秉持好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的四好精神。作为中老全面战略合作伙伴关系和命运共同体建设的核心指导原则。6月2日，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦乘专机抵达杭州，开启为期5天的国事访问。这是通伦自2025年9月访华以来，时隔近9个月再次访问中国。抵达杭州的当天下午，通伦主席率代表团参访当地科创企业，实地考察数字与智能产业发展情况。
1: 通伦主席，这一次呢，您在杭州还参访了几家高科技公司。
2: 对，ข้าพเจ้าก็ได้สอบถามพวกเขาเจ้าก็ได้เสนอหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเขาเห็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยของจีนเห็นได้ว่าจีนแมนถือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่า AI นี่หรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่เป็นข้อกระแจของการพัฒนาประเทศของตนอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีให้แก่ลาวการหัวมือทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศนี่จะได้รับการสืบต่อหัวมือกัน。
1: 我们也注意到，在去年的9月份，中国老挝人工智能应用合作中心正式启用。那么，在未来高新技术领域合作方面，您期待两国在这些新的领域碰撞出什么样的合作火花呢？
2: 叫ข้าพเจ้าคือว่าอันนี้เป็นอนาคตที่ดีระหว่างการร่วมมือของสองประเทศของพวกเขาสองรัฐบาลของพวกเขามืออื่นมือนี้ข้าพเจ้าก็จะเสนอ

0: 杨立多，สายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงแล้วก็จะได้เสนอเป็นรายละเอียดเพื่อการหัวมือกันของสองรัฐบาลแล้วในเวียงานพัฒนาเทคโนโลยีไม่นี่ขึ้นให้ได้อยู่แล้ว
1: 除了您刚刚谈到的人工智能等高新科技领域的合作之外，还有哪些话题您期待与习主席进行深入的探讨和交流？
0: เมื่อวันที่หาจะได้พบกับสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงประธานประเทศสีจิ้งผิงหัวข้อที่พวกจะสนทนากันเหมือนหัวข้อการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐในป่าส่วนสองศาสตร์และสิ่งที่พวกเขาจะเว้ากันนั้นที่มีมาแล้วมูลเสื้อของมันมีมาแล้วเพราะเขามีหัวหัวยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทฤษฎีแล้วมีความเป็นขู่หวนสัตกรรมนำกันแล้วแต่ว่าพวกเขาจะได้ปรึกษาเรื่องกันคนยกขึ้นในระดับใหม่ขึ้นแนวใดให้สูงกว่าเก่าขึ้นแนวใดให้แทะถึงความเป็นจริงขึ้นแนวใดให้เกิดมาเกิดผลขึ้นแนวใดอันนั้นเพราะนั้นอันนั้นเหมือนพวกเขาจะสืบต่อมูลเสื้อหรือว่าสิ่งที่พวกเขาได้ตกลงกันที่ผ่านมานั้นให้เข้าสู่ลงลึกให้เข้าสู่การพันขยายให้มันเป็นรูปธรรมให้หลายขึ้น
1: 就在几天前，习近平的文化情缘等纪录片在老挝起播，当时呢您还专门向活动发了贺信。那么在您看来，习主席在治国理政方面的智慧和哲思有哪些内容让您的印象最为深刻？
0: การบริหารประเทศการบริหารเรื่องงานที่ใหญ่หลวงของสายสีจิ้งผิงนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพเจ้าประทับใจในความแข็งแกร่งในความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเพิ่นและก็เป็นเสาค้ำให้แก่สันติภาพและความมั่นคงของโลกที่ควบวุ่นวายอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้สำคัญหลายพร้อมเดียวกันนั้นข้าพเจ้าได้อ่านได้ศึกษาความเอาใจใส่หรือว่าความสติปัญญาในทางด้านวัฒนธรรมของสายเลขาธิการใหญ่สีจิ้งผิงนี่ข้าพเจ้าประทับใจหลายจึงได้สงสารอวยพรมาถึงเพิ่นว่าการที่เพิ่นมีวิสัยทัศน์กับจิตใจของเพิ่นมีความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทางด้านรักษามูลมรดกวัฒนธรรมของประเทศจีนของชนชาติจีนนั้นเป็นสิ่งที่หายากอวยพรให้เพิ่นสืบต่อเวียงงานอันใหญ่หลวงและสำคัญนี้สืบต่อไปเพื่อประมวลมูลมรดกไว้ให้ประชาชนจีนในรุ่นนี้กับรุ่นต่อๆไปในอนาคตในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและก็มูลเสื้ออันที่หายากของวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจีนของประชาชนจีน
1: 您曾经读过跟习主席相关的书著作，比如说《习近平谈治国理政》，您有读过吗？
0: อันนาหัวใดที่เขาเจ้าสามารถแปลเป็นภาษาลาวออกมาได้ข้าพเจ้าพยายามอ่านหลายอ่านแต่เป็นภาษาลาวแต่ว่าเป็นภาษาลาวก็หลายแล้วหลายหัวหลายนิพนธ์ที่เพิ่นเขียนออกมาแล้วประทับใจหลายแล้วก็เรียนรู้ได้การบริหารประเทศของเพิ่นได้หลายสิ่งหลายอย่าง
1: 在您的眼中习主席是一位什么样的领导人呢
0: และเป็นคนที่ให้คนประทับใจในการบริหารประเทศเป็นคนที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นคนโอบเอื้ออารีและก็มีความรับผิดชอบต่อบ่เฉพาะแต่ประชาชนจีนแต่ว่ายังมีความรับผิดชอบต่อโลกที่อยากให้โลกมีความกำกึ่งกันอยากให้โลกมีสันติภาพอยากให้โลกมีความสงบอยากให้โลกมีการหัวมือที่ดีนำกันและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์นับถือซึ่งกันและกันอันนี้มันแสดงออกในข้อลี้เหลื่อมต่างๆของประธานสีจิ้งผิง

0: ที่ข้าพเจ้าได้อ่านบรรดาข้อเริ่มดังกล่าวนั้นหมดแล้ว
1: 您认为在当前世界面临的众多的挑战，包括单边主义抬头，包括全球的治理面临一些困局的情况下，习主席提出的四大全球倡议对于推动世界和平与发展有怎样的重要意义？
0: บรรดาข้อเริ่มต่อโลกที่เสนอโดยประธานสีจิ้งผิงนั้นล้วนแล้วแต่เน้นใส่การพัวพันระหว่างประเทศด้วยกันบ่ว่าประเทศใหญ่ประเทศน้อยให้มีความเสมอภาพให้มีความนับถือซึ่งกันและกันบ่เอาเปรียบเอารัดกันแต่สร้างแนวทางว่าก้าวไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ต้านลัทธิฝ่ายเดียวส่งเสริมลัทธิหลายฝ่ายปรึกษาหรือกันให้มีโลกหลายขั้วอันนี้สปป.ลาวสนับสนุนเสมอต้นเสมอปลาย
1: 提到中老合作呢，人们常常会说啊，中老两国是山同脉、水同源、文相近、民相亲。习近平主席也曾经指出，两党两国老一辈领导人亲手缔造的同志加兄弟情谊历久弥坚。我记得在上一次我们采访的时候，当时您就与我们分享了在20世纪60年代中国帮助饱受战争之苦的老挝建立6、7学校，是在广西南宁。当时呢才20多岁的您作为青年教师护送了500多名老挝学生到中国接受教育。所以您作为这一段宝贵历史的亲历者和见证者，您认为两国世代友好和深厚情谊的根基是什么呢？
0: 啊，里面ความเป็นจริงที่พวกเขามีครับเจ้าคือว่าประวัติศาสตร์ของการห่วมมือการพัวพันที่ดีที่ห่วมอุดมการนำกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีมาแต่ดนนานและสืบต่อพัฒนามาเรื่อยๆการห่วมมือระหว่าง2 พรรค 2 รัฐนับมือนับแหนแกนจนสามารถสร้างตั้งคู่ห่วมยุทธศาสตร์มันคงยาวนานตามทิศซีดีขึ้นมาได้เพราะเขาได้ตกลงกันว่าลาวจีนเป็นคู่ห่วมยุทธเป็นคู่ห่วมศัตรกรรมเพราะเขาหูจักกันดีอยู่แล้วและจะช่วยให้สองประเทศของเราเดินหน้าในการพัฒนาประเทศไปตามเส้นทางสังคมนิยม
2: 老挝北临中国南接柬埔寨东临越南西北达缅甸西南毗连泰国是中南半岛上唯一的内陆国家2021年12月3日中老铁路的开通为老挝由陆锁国变身陆联国打下基础打破了制约其发展的瓶颈如今这条北起中国昆明南至老挝万象的铁路已成为区域互联互通的主动脉截至今年6月1日中老铁路累计开行旅客列车突破10万列发送旅客超过7300万人次其中来自全球120余个国家和地区的跨境旅客超过84万人次货运方面表现同样亮眼全线累计运输货物总量超8400万吨其中跨境货物运输超1900万吨
1: 谈到我们两国合作的一些具体的成果就必须要说共建一带一路的标志性项目中老铁路我记得在上次我们采访的时候呢当时您就称这条铁路是金路银路而且是老挝交通运输史上浓墨重彩的一笔那现在铁路开通运行已经4年多的时间了您认为这个项目为老挝以及周边区域的发展带来了怎样的变化
0: คำว่าของประธานสีจิ้งผิงเวลาที่ห่วมกับข้าพเจ้าเปิดนำใส่เส้นทางรถไฟในวันที่3 ธันวาคม 2021นั้นยังเจอได้ว่าต่อไปนี้เส้นผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางสียาวไกลระหว่างจีนกับลาวจะสั่นเขาขอให้เส้นทางรถไฟนี้ได้เฮ็ดให้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วอยู่ในประเทศลาวในการมีเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟเนี่ยเปลี่ยนทุกสิ่งก็ว่าเปลี่ยนแป้งอย่างรอบด้านในใบหน้าใบของ

0: ของประเทศลาวลาวบ่มีทะเลแต่แม่มีเส้นทางออกสู่ทะเลก็ผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนั่นเฮ็ดให้ปลาส่วนลาวภาคภูมิใจเฮ็ดให้ความฝันของปลาส่วนลาวกลายเป็นความเป็นจริงและความเป็นจริงแล้วทางรถไฟได้รับใช้ขนส่งคนโดยสารนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าคือว่าเป็นประเทศลาวเป็นประเทศน้อยสินค้าก็บ่หลายแต่ว่าได้มีโอกาสได้ส่งสินค้ามาสู่ประเทศจีนได้ส่งไปประเทศอื่นๆอีกแล้วก็เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวคนอยากไปนั่งรถไฟอยู่ลาวนับหมื่นนับล้านขึ้นอันนี้คิดว่ารถไฟได้เปลี่ยนใบหน้าของประเทศลาวไปในทางที่ดีขึ้นหลายประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
1: 我记得上一次在采访您过后呢，我们还专门去到中老铁路上进行了拍摄和采访，那个场景到现在都非常的让我记忆犹新，因为很打动我。
0: เวลาไปสัมภาษณ์เขาหูสึกอะไรอันนี้อยากถามผมบ่ได้สัมภาษณ์เองดิมันมีคำตอบให้ครับเจ้าบ่
1: 我记得在火车上，当时我们不光看到了很多老挝的人民，还有很多泰国的游客，他们真的就想专门看一看这条铁路是什么样的。有很多老挝人，他们说之前是没有见过铁路的，只在电视上看到过。有很多经商的人，他们之前去琅勃拉邦的时候觉得非常头疼，因为至少要花一天以上的时间，现在只是几个小时。然后很多人觉得哇，我们现在有铁路，它变成我们生活的一个部分，他觉得是把梦想照进现实。
0: 看米维拉巴伊。ไปสัมผัสอยู่ในเส้นทางอยู่ในรถไฟอีก
1: 那现在四年多的时间过去了，您认为还有哪些方面可以进一步的提升和优化，更好的激发铁路协同效应？
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็ยังมีความจำเป็นก็ต้องได้ปรับปรุงหนึ่งในแมนการบริการผ่านประตูเดียวกำลังเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้สองรัฐบาลกำลังปรึกษาหรือและกำลังออกแบบการเฮ็ดมาผ่านการบริการผ่านประตูเดียวสองมาก็ต้องสร้างความว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มในการการบริการว่องไวทันสมัยขึ้นตื้มโชคดีที่พบปะกับสายสีจิงผิงปี2017นั่นข้าพเจ้าได้เสนอให้เพิ่นว่าขอให้จีนสวยสร้างโรงเรียนเขาเอิ้นวิทยาลัยทางรถไฟให้แก่ลาวเพราะว่าลาวบ่เรื่องทางรถไฟนี่มันเป็นเรื่องใหม่แท้ๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนในโรงเรียนนั้นได้ดำเนินการศึกษาการบริการทางรถไฟการบริหารรถไฟแล้วมีนักเรียนเกือบแต่ละชุดนี่มีฮอด 2-300 คนเขาไปเรียนแต่ลาวจะพัฒนาขึ้นด้วยตนเองแต่นอกจากนั้นพวกเขาก็ต้องได้สืบต่อถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอันนี้จะเป็นการช่วยให้การบริการการขนส่งการไปมาหาสู่หรือว่าการขนส่งสินค้าจะเฮ็ดให้เรามีทางออกที่หลายขึ้นในขอสะดวกในการเป็นประเทศแลนด์ลิงจากแลนด์ล็อกให้เป็นแลนด์ลิงให้มันออกสู่ความเป็นจริงให้หลายขึ้น
2: 6月3日，通伦主席一行专程来到两山理念发源地渔村，感受中国绿色发展的生动实践。一场雨后，浙江安吉渔村更显山清水秀，绿意盎然。然而，20多年前，这里却是另外一番景象。依靠丰富的石灰岩资源，渔村大力发展石头经济，但村里常年烟尘漫天，溪水污浊不堪，如果官矿停产，又担心村民收入锐减。2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平在这里调研时，首次提出“绿水青山就是金山银山”的重要论述。在这一理念指引下，渔村推进生态修复，着力发展低碳高效的美丽经济。20余年来，发生了翻天覆地的变化。这条生态美、产业兴、百姓富的可持

0: 持续发展之路让通伦主席印象深刻，他特意举起手机拍摄绿水青山就是金山银山石碑。
1: 通伦主席，我听说2022年的时候，当时呢，您13岁的孙子问了您三个问题，其中有一个就是您最大的担忧是什么？当时您的回答是不知道国家和人民什么时候能够摆脱贫困。我们也知道今天呢，您参观了浙江湖州安吉县的渔村，您也一定知道这是习近平主席提出绿水青山就是金山银山两山理念的发源地。那这么多年您来过中国很多次，您认为中国在脱贫攻坚在可持续发展方面有哪些经验对于老挝有启发和借鉴意义呢？
2: ความจริงในล้านทรายข้าพเจ้าตอนเขาอายุ13 ปีได้ถามแท้ไอ้ข้าพเจ้าก็ตอบอันนั้นแหละความกังวลใจของข้าพเจ้ายังบอกว่าปู่ยังคิดถึงเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนที่บ่ทันสามารถผ่านพ้นออกไปได้อันนี้มันความกังวลที่หนึ่งแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ขบวนการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนนั้นได้เอาเข้าสู่นโยบายของพรรคในรัฐเป็นวาระแห่งชาติติดตกรข้าพเจ้ามานี่กองประชุมส่วนกลางได้ตกลงให้รัฐบาลเสนอให้สภาแห่งชาติรับรองเอาเป็นวาระแห่งชาติจะดำเนินการอย่างขุ่นเขียวเอาใจใส่การไปยามเขตที่สายสีจิงพิงเคยสี่น้ำให้มีการให้มีขบวนการลบล้างความทุกข์ยากที่สายสีจิงพิงไปสี่น้ำข้าพเจ้าก็ทอดบทเรียนได้ทอดบทเรียนได้ว่าการว่างนโยบายออกง่ายได้แต่ว่านักแน่นให้ประชาชนหันบ่ให้ประชาชนมีสองกังวลสองสิ่งกังวลและต้องรับประกัน3ด้านเท่านั้นมีหาคำขวัญเท่านั้นสองกังวลนี่ว่าบ่ให้กังวลต่อการหนุงถือว่าบ่มีเครื่องหนุงบ่ให้กังวลต่อว่าบ่มีของกินบ่มีอาหารกิน3ด้านนั้น3รับประกันรับประกันให้มีเฮือนอยู่รับประกันให้มีเงินให้ลูกหลานไปเรียนไปเขาโรงเรียนและรับประกันให้เวลาเจ็บเป็นมียาหักปวดสุขภาพเท่านั้นจีนเฮ็ดได้หมดแล้วเพราะเรากำลังปรึกษาเรื่องกันอยู่ลาวจะมูลไส้นโยบายอันนี้แต่กำลังเฮ็ดอยู่กำลังวางนโยบายออกอยู่ว่าสิเฮ็ดให้เป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าก็ว่าง่ายปานใดบ่ประเทศจีนมีกำลังแห้งหลายกว่าลาวการลงทุนต่อใช้ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ทุนหลายเมื่อเป็นนั้นก็ต้องคอยเป็นคอยไปแต่ว่ามีกำหนดไว้แล้วว่าฉลองร้อยปีของการสร้างต่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปี1955จะมีใบหน้าใหม่ประเทศลาวจะมีใบหน้าใหม่เวลานั้นความทุกข์ยากของประชาชนจะได้รับการแก้ไข
1: ทงลุนจุ席我们知道今年是中国15和老挝第10个五年计划的开局之年，您如何看待两大规划同步开局对于构建中老命运共同体的重要意义？
2: แน่นอนว่าการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีพวกเขาบังเอิญได้ไปเคียงคู่กันในตามเวลาไปเคียงคู่กันเมื่อเป็นนั้นพวกเขาจะได้ปรึกษาหารือประสานงานกันอันใดมีบทเรียนที่ดีของจีนที่สามารถไปนำใช้ได้อยู่ลาวในการพัฒนาประเทศของตัวเองเฮ็ดให้การปฏิบัติแผน5ปีแผน5ปีครั้งที่10ของสปป.ลาวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติไปตามขาดหมายที่วางไว้ขาดหมายก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าภายในประเทศต้องสุ่มใส่เฮ็ดเปียกกันอยู่ภายในสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นกำลังแห้งแต่ว่าแน่นอนว่าจีนก็ย่ำใดก็สืบต่อสนับสนุนช่วยเหลือพวกเขาอยู่แล้ว

0: ด้านทางด้านทุนห้อนทางด้านวิชาการทางด้านบทเรียนในการพัฒนาการจัดตั้งผลขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีบทเรียนหลายกว่าอยู่เล่าอยู่แล้วเพื่อเขาจะประสานงานกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นทิศทางต่อไปที่บ่เคยปะปอยบ่เคยปะปอยสายจีนก็ย่ำได้ก็เอาใจใส่เป็นห่วงเอาใจใส่ให้ความสำคัญให้ความการสนับสนุนอยู่ตลอดมา
1: ทงหลิน主席非常感谢您再次接受我们的专访也非常感谢您与我们分享您的真知灼见
0: 好谢谢